0: brabum do chang yang bo no supui solo ani ni ya be ma belu set lo mle so da ko song chi ya ma phi par re ko phak a myu dui ma le do i nga de phi be ma de ma de ne ta phi par re na wai mo pom mo be ma no kha dai lo tru kin thau trong lo ge le chong do le ne chi do de pit ta de chi par re
1: ko chen pi ne ba ko tho la le se chong ni ko kya yi ba ka le pyan le ta khat phu ya a pin pin tha la ri ko twi ya le lo se yi ka khat ri ka pyo ya ba le
2: နောက်ဖက်စလုံးအင်အားဖြစ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကချင်ထဲမှာစီရေးပြင်းထန်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေပုံသက်နေကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တော်ထိုင်ရဲဘော့တယောက်ပြောတာကစစ်တပ်ကနေလို့မှာပေါ့နော်ဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်တိမ်းပိုက်လိုက်တာရဲ့သူတို့ရဲ့ချက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတက်ရောက်မှုတွေကတော့တော်တော်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ရင်တန်းတွေကနေပါလာမယ
1: ไต้หวันรีคัสเซ็ตพิลาบีแต่ช่วงนี้เรามาล้อเสียแต่มันนี่แหละเช่นนี้สิเลยรู้บ่มีหนอบุกสัวเลยเสด็จฮะมันนี่ไม่ได้ยาตัวไปเจนแต่ก็ที่ใจอินโอมารูนั่นสิอ๋อมองเห็นมองมีจีน่าสุดท้ายแล้วยังกูอภิวาเปลี่ยนเลยทิ้งชุกเข่าพิบาร์เลย
2: ตะค่ะเจรนาบอมยูดิสิมังเกงโอตุนเปียงโซยาพ่อยกางซองอุ้มแม่อังหลายเอตาอุ้งอังจีซงอ่ะสลักกางเทพบูจูซาลาบาร์เลยดิสิมังเกงเนี่ยปัตตะลุลงงานสินเนี่ยเซวันซามุบลูชีบาร์เลยมาตายากะซูจีเปียบยามาวะมาดลีดาบิฮงลีมิวเนี่ยเป็นซาจีวานเนี่ยมาดลีกะอัดเดนั่นแสดงหมายจากะยี่เอกะตะตาวมาเจรนาบอมยูดิสิมังเกงโอกางเทพบูบิลงนิจาระบะ ที่สิมังเกมาเป็นลูกสาวมิวเรียป่าวเองมาเลสุราที่จะมาที่อาทิตย์เมื่อชีมีแลที่กันสาวที่สาวคนโง่กูอังบีจงอาลูกเป็นคนยาชีบีอาการเทพนี่เรื่องสิวายลงเงินเงินกับเบียวบาร์เลยปีเกเรย์ยับไปงาเลยสิมังเกมอดีตมาชีนี่เรื่องมิวเรียลงเงินเงินกับคอยูบีเนียเปียงชีบุเน่ยินดีมิวเน่โมสิวายเปียลูกดาชีเกเรื่องลูกที่อาบาร์เลยคงเดียร์เนี่ยสมุลมุลงเงินเงินอัตติงกาลงเงินเงินกูยินดีมิวเน่โมเพื่อการมาชีเดบิเม่ลาเมซุนลาเซมาย
3: มันเลยมีมาที่ยันนาวมีดิสิมังเกนเป็นตัดเดสิวายฟูรันเป็นลูกผู้ชี้เดลูมันเลยก็สิวายลงเงินเงินกับเบียวบาร์เลยที่เจ้าติชีเดอามาซิซังเอ็ดเดียสิวายลงเงินเงินตัวเบียวร่าก็
4: แต่สาวมุดกูเลยเชียวนะกูไม่เจ้าพิมพ์ยันท้าเชื่อแล้วนี่ไม่มีกูพิมพ์เลยสุดเกย์เนาะที่ฮะเป็นลูกจุดเดียวเลยบุไอมากูเลยสุดกูพิมพ์ไหนมันล่ะสุดอะไรหรอที่สุดเลยสินะจะได้เชียวอ่ะกูพิมพ์เลยก็เดาพอไม่ดิสิมังเกนมา
2: ยิงอ่ะไซบาซีดีเอยิ่งมันจะเป็นยังยืดอีไอนี่เป็นยังไอดีนี่เป็นยังตัวเด็กพวกนี้แล้วท้องในสายพี่ซีเรย์อดีตก็ทั่วโลกยิ่งเวเดลโลอุ้มยังไรเงาตัวเด็กชาวดาวยูเกซินนั่นท้องนั่งสังกุลเนี่ยก็เปลี่ยวใจกันไปเลยลูกตาเอเชียมีกูนี่เป็นยังกูมีรัตกระดูริกะยานายเนี่ยเป็นมีดีสิมังเกนอีเดียอดีมาของทั่วโลกมูริบาปาโลปีรินบีบายินิมยูเนี่ยดูเรื่องนายเนี่ยลูกตัวก็เป็นเสบียวกันไปเลยปีรินอาสิมังเกนเนี่ยมาเฮงเดงานเนี่ยปีริน
3: င်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဆက်သူရလည်းကောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးဘယ်လိုရခက်ခဲတွေကြောင့်လာရှိရဲ။ဓမ္မလိုက်ပါလေရှိ။ရာဂိကလည်းမကင်းဘူး။ကာသနာဒုက္ခပြန်နဲ့ထုတ်ပြရတာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီသက်တာလည်းကြောင်ရတာရှိတယ်။ဟာဒီမှာရှင်းစရာလေ။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှင်းနိုင်ပြန်နိုင်ငံရေးညွှန်းတော်မှာလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်တန်လေးတနည်းနည်းထုတ်ကြည့်တာနဲ့အဲ့တဲ့ဘူးကြီးဒီဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လို့မရဘူး။
4: ပြုံးလီမျိုးဟာမြေဧရိယာဧကပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီး၄ပုံ၃ပုံမှာတစ်တောမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်တောမြေမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ချပေးထားတာရှိသလိုဈေးရုံ၊ဈေးဝယ်စင်တာ၊အခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတစ်တောပြုံးတိတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန်းဆားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
5: ကြာသပတေးညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online မှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်